ังปังอาลิบาโอรันดาตดาบิยาโอการปวงอิสังคามีตูรังมาราวาลามะมุนีกบาริ

ลวงดาราลุลวงบารวกุรวงปาระบวงพินังดีอัมบายสังิบายอุเลียมลีนวันดีบินีลำพวงปังนีนวันกาวกูนามวยเดียมัยสมวะปังรูห์กมารตุบูห์อุบัตนันไปมะกังมะกัง